Today's episode will be presented in Thai with subtitles in many languages. สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ใจดีฉันชื่อกุหลาบจากหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาบ้านเกิดของฉันเป็นสวรรค์ของคนรับผลไม้มีผลไม้พื้นเมืองมากมายรวมถึงส้มจุกจะนะส้มโอควนลังและละมุดเกาะยอเรารู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรมากมายและขอเชิญชวนทุกท่านมาลองชิมผลผลิตในท้องถิ่นของเรา

0: หลังจากการแสวงหามานานหลายปีพระพุทธเจ้าก็ทรงบรรลุการรู้แจ้งอันยิ่งใหญ่ใต้ต้นโพจากนั้นพระองค์ทรงแบ่งปันบุญแห่งการบำเพ็ญของพระองค์โดยทรงมอบวิธีให้สรรพสัตว์อื่นๆหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคลังสมบัติอันมั่งคั่งแห่งหลักคำสอนทางจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับสัจธรรมสากลได้รับการศึกษาและเป็นที่นับถือมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับพระปัญญาอันล้ำลึกและพระเมตตาพระสากยมุนีพุทธเจ้ามีลูกศิษย์หลายพันคนในช่วงที่ทรงพระชนชีพอย่างไรก็ตามมีเพียงพระสาวกหลัก10องค์เท่านั้นที่ได้รับการเคารพนับถือเป็นพิเศษที่ช่วยเผยแผ่ธรรมะผ่านคุณสมบัติที่พวกท่านมีพระสาวกทั้ง10พระองค์นี้ประกอบด้วยพระสารีบุตรเถระพระโมคคัลลานะเถระพระมหากัสสปะเถระพระสุภูติเถระพระปุรณะเถระไมตรายานีปุตราเถระพระกันตยานะเถระพระอนุรุทธเถระพระอุบาลีเถระพระลาหุนเถระและพระอานนท์เถระวีแกนทุกพระองค์วันนี้เราอยากจะมุ่งเน้นไปที่พระอนุรุทธเถระลูกพี่ลูกน้องคนแรกของพระพุทธเจ้าและหนึ่งในอัครสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศทางทิพย์จักษุซึ่งทำให้ท่านมีความสามารถพิเศษในการรับรู้ถึงกรรมและชะตากรรมที่ครอบคลุมทั่วทั้งจักรวาลคำสอนของท่านยังเน้นไปที่ความรักความเมตตาความสงสารความยินดีในผู้อื่นและความสงบทางใจพร้อมด้วยหลักพื้นฐานทั้ง4ประการของการฝึกสติ
1: The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God, and Supreme Master Ching Hai shares with us by His blessed grace.
2: We humbly worship, praise, thank, obey, and love God Almighty, the Most High, the Greatest, for world vegan, world peace.And our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master, for our salvation. We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them, who are the representatives of God.For our spiritual elevation.

วันนี้เรามีความยินดีที่จะนำเสนออนุรุทธสูตรซึ่งเป็นพระสูตรในพุทธศาสนาเถรวาทที่อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการพัฒนาการปล่อยวางที่ไร้ขีดจำกัดของหัวใจและการปล่อยวางที่กว้างขวางของหัวใจอนุรุทธสูตรกับพระอนุรุทธเถระฉันได้สดับมาว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ใกล้กรุงสาวัตถีในป่าเชตวันที่อารามของอนาถบิณฑิกะจากนั้นมหาดเล็กปัญจกังคะกล่าวกับชายคนหนึ่งว่าโปรดเถิดพ่อหนุ่มจงไปหาพระอนุรุทธะเถระและในนามของข้าจงกราบไหว้ด้วยศีรษะจรดพระบาทของท่านจงกล่าวแก่ท่านว่าท่านครับข้าราชบริพารปัญจกังคะกราบด้วยศีรษะแทบเท้าของท่านแล้วจงถามท่านว่าท่านจะกรุณารับการถวายอาหารมื้อวันพรุ่งนี้จากปัญจกังคะพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์หรือไม่และถามท่านว่าท่านจะกรุณามาเร็วกว่าปกติได้หรือไม่เพราะ

0: จกังคามีหน้าที่มากมายและมีงานมากมายที่ต้องทำให้กับกษัตริย์ขอรับท่านชายคนนั้นตอบเขาทำตามที่ปัญจกังคาขอและพระอนุรุทธะเถระก็ยินยอมโดยไม่กล่าวว่าอะไรเมื่อเวลากลางคืนผ่านไปในตอนเช้าพระอนุรุทธะเถระก็ห่มจีวรถือบาตรและจีวรไปยังบ้านของปัญจกังคะแล้วท่านก็นั่งลงบนที่นั่งที่ปูไว้จากนั้นปัญจกังคะก็ได้ถวายและทำให้พระอนุรุทธะเถระอิ่มน้ำสำราญด้วยมือของเขาเองด้วยอาหารสดและอาหารปรุงสุกแสนอร่อยเมื่อพระอนุรุทธะเถระฉันเสร็จล้างมือและล้างบาตรแล้วปัญจกังคะจึงนั่งลงต่ำที่ข้างหนึ่งแล้วกล่าวแก่ท่านว่าท่านครับมีภิกษุอาวุโสบางรูปได้มาหาข้าพเจ้าและกล่าวว่าคฤหบดีเอ๋ยจงพัฒนาการปล่อยวางอันไร้ขีดจำกัดของหัวใจเถิดบางคนกล่าวว่าคฤหบดีเอ๋ยจงพัฒนาการปล่อยวางของหัวใจให้กว้างขวางขึ้นแล้วการปลดปล่อยหัวใจอย่างไม่มีขีดจำกัดและการปลดปล่อยหัวใจอย่างกว้างขวางนั้นแตกต่างกันทั้งในด้านความหมายและถ้อยคำหรือไม่หรือทั้งสองอย่างมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ต่างกันที่การใช้ถ้อยคำพระอนุรุทธะเถระกล่าวว่าเอาละคฤหบดีโปรดบอกความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ฉันฟังหลังจากนั้นคุณจะเข้าใจอย่างแน่นอนปัญจกังคะกล่าวตอบท่านครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดการปล่อยวางหัวใจที่ไม่มีขีดจำกัดและการปล่อยวางหัวใจอย่างกว้างขวางนั้นมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่แตกต่างกันที่ถ้อยคำเท่านั้นพระอนุรุทธะเถระตอบว่าการปล่อยวางใจอย่างไม่มีขีดจำกัดและการปล่อยวางใจอย่างกว้างขวางนั้นแตกต่างกันทั้งในความหมายและถ้อยคำนี่เป็นวิธีจะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรทั้งในด้านความหมายและการใช้ถ้อยคำแล้วการปล่อยวางหัวใจอย่างไม่มีขีดจำกัดนั้นคืออะไรนั่นคือเวลาที่นักบวชนั่งสมาธิขยายความรักจากหัวใจไปยังทิศทางที่หนึ่งไปยังทิศทางที่สองไปยังทิศทางที่สามและไปยังทิศทางที่สี่ในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะเบื้องบนเบื้องล่างข้ามไปทุกคนทุกแห่งหรือรอบตัวพวกเขาได้แผ่ขยายหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักไปสู่โลกทั้งใบอย่างมากมายกว้างขวางไร้ขีดจำกัดปราศจากความเกลียดชังและเจตนาร้ายพวกเขานั่งสมาธิเพื่อเผยแพร่ความเมตตาจากใจจริงพวกเขานั่งสมาธิพร้อมกับเผยแพร่ความปิติยินดีในหัวใจพวกเขานั่งสมาธิโดยแผ่จิตใจที่เปี่ยมด้วยความสงบไปในทิศทางที่หนึ่งไปยังทิศทางที่สองไปยังทิศทางที่สามและไปยังทิศทางที่สี่ในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะเบื้องบนเบื้องล่างข้ามไปทุกคนทุกแห่งหรือรอบตัวพวกเขาได้แผ่ขยายจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขไปทั่วโลกอย่างมากมายกว้างขวางไร้ขีดจำกัดปราศจากความเกลียดชังและความมุ่งร้ายนี่เรียกว่าการปลดปล่อยหัวใจอย่างไม่มีขีดจำกัดแล้วการปลดปล่อยหัวใจอย่างกว้างขวางนั้นคืออะไรนั่นคือช่วงเวลาที่นักบวชนั่งสมาธิโดยจดจ่ออยู่กับการแผ่ขยายขอบเขตของรากต้นไม้เพียงต้นเดียวนี่เรียกว่าการปล่อยวางของหัวใจอย่างกว้างขวางนอกจากนี้นักบวชผู้บำเพ็ญเพียรยังนั่งสมาธิโดยมุ่งเน้นที่การแผ่พลังจิตไปยังรากไม้ที่2หรือรากไม้ที่3เขตหมู่บ้านแห่งเดียว2หรือ3หมู่บ้านอาณาจักรเดียว2หรือ3อาณาจักรดินแดนแห่งนี้ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรนี่ก็เรียกว่าการปลดปล่อยหัวใจอย่างเต็มที่เช่นกันนี่เป็นวิธีที่จะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรทั้งในด้านความหมายและการใช้ถ้อยคำคฤหบดีเอ๋ยในชาติหน้ามีการเกิดใหม่4รูปแบบดังนี้4อย่างอะไรบ้างลองนึกถึงคนที่นั่งสมาธิโดยมุ่งเน้นไปที่การแผ่รัศมีแห่งความสว่างที่จำกัดเมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างอันจำกัดต่อไปลองนึกถึงคนที่ฝึกสมาธิโดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงความสว่างสวัยอันไร้ขีดจำกัด เมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างอันไร้ขอบเขตต่อไปลองนึกถึงคนที่นั่งสมาธิโดยจดจ่ออยู่กับแสงเรืองรองที่เสื่อมทรามที่แผ่ซ่านไปทั่วเมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างที่เสื่อมทรามต่อไปลองนึกถึงคนที่ฝึกสมาธิโดยมุ่งเน้นไปที่การแผ่รัศมีอันบริสุทธิ์เมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะไปเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างอันบริสุทธิ์นี่คือการเกิดใหม่สี่รูปแบบในชาติหน้าทฤหบดีเอ๋ยจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เหล่าเทพเจ้าจะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวเมื่อพวกเขาทำเช่นนั้นความแตกต่างของสีจะปรากฏให้เห็นแต่ความสว่างจะไม่แตกต่างกันมันก็เหมือนกับการที่คนคนหนึ่งนำตะเกียงน้ำมันหลายดวงเข้าไปในบ้านหลังเดียวกันนั่นแหละคุณสามารถแยกแยะความแตกต่างได้ในเปลวไฟของพวกมันแต่ไม่ใช่ความสว่างสวัยของพวกมันในทำนองเดียวกันเมื่อเหล่าเทพเจ้ารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวความแตกต่างในสีของพวกเขานั้นเห็นได้ชัดแต่ไม่ใช่ความสว่างสวัยของพวกเขาถึงเวลาแล้วที่เหล่าเทพเหล่านั้นจะแยกย้ายกันไปเมื่อพวกเขาทำเช่นนั้นความแตกต่างทั้งในสีของพวกเขาและในความสว่างของพวกเขาก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนมันเหมือนกับตอนที่คนคนหนึ่งนำตะเกียงน้ำมันหลายดวงออกจากบ้านคุณสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างทั้งในเปลวไฟและในความสว่างของพวกมันในทำนองเดียวกันเมื่อเหล่าเทพแยกย้ายกันไปความแตกต่างทั้งในสีของพวกเขาและในความสว่างของพวกเขาก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนโปรดติดตามต่อพรุ่งนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมที
1: ่ Want to look more beautiful? Yes? Then choose vegan.
2: O glorious, the three reunited, utmost powerful, God, Tim Croteau, and the Son of God, may all seekers now find their way and walk in your light.
0: Generous viewers, we thank you for your company today on Words of Wisdom. Please join us again tomorrow for the Anuruddha Sutta.On the venerated Anuruddha Vegan, part 2 of 2. Coming up next is Learning to Live in Harmony, part 4 of 6, on Between Master and Disciples, with subtitles in many languages. May we forever love, revere, and show gratitude to the Holy Trinity God, Tim Kutu and the Son of God, for all that they do for our world.
3: Being vegan, having peace, heaven Godspeed.
4: All information concerning the scientific evidence of climate change and its solution is in Supreme Master Qinghai's book, From Crisis to Peace. Supreme Master Qinghai, vegan, presents the major factors associated with global warming and, more importantly, its root cause, the livestock industry.
5: The smartest way would be to stop the worsening of global warming by being vegan. It sounds very simple, but it is the best solution, the most effective, and the effect of it will be felt almost immediately.
4: A must-have for you and your friends, From Crisis to Peace book. Free for download at crisistopeace.org.
2: O glorious, the three reunited utmost powerful, God, Tim Kutu and the Son of God, may every seeking heart now find its way and walk forever in your radiant light.
6: If you've never seen what a squirrel does in its nest, here's a clear example. She just relaxes and lazily sprawls out like on a couch. All that's missing is a TV.